0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมะรู้เตกกันนี่เสกกะดิตามาดิเสกเตะดาบะงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าดาเด้ลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเด็ดเอ้ยนั่นว่าใส่ได้ไม่จ้าบุใส่จ้าก็ช่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะเอ้ยก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จ้าก็มีช่อโลไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จ้าคือตอนนั้นช่วยมาคือช่วยมาอย่า

0: ตามมงลีนี่กายพี่ก็จะมาค้านซาแก่บาพี่มณีตัวจะมาโง่แก่กูไม่อยู่ค้านชอบตัวพี่อ้าดิปิ้นออกมั้ยดิปยามงลีทายพี่แล้วงารู้โง่นี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตชิดีดิอัตตชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกกะมีเสกะติดามาดิเช่นเตะดางาอ้าวุ้ยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัดติมวยทาบาเด้ลู
1: กโตกว่าเลยเลยจะ60จอปาตัวเนี่ยไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยเนาะอย่าไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆมั้ย

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg operator. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. I don't get any trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and river. I don't need the way. A gentle sit a job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A battery big a yard. Not a big way. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Seriously. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a big way. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงอ่ะอัตตะฤเปเกยะเดนูเยเยปิดูฤกะนารุอีกุมันมาฤนารุเยตวยฤนารุเยนูเยฤนารุเยโดมะตวยเมเอโดมะซะทาวดาละกูเปกินฉะอะซ้องจิตัยเมอะซ้องจิตอละเมอะซ้องจิตองคันจาเมตะนีนูเยเมกาเลคะ
1: เราเลยเตรียมเตรียมพัดไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็คทำเราเลยเชื่อจุดสุดต้นนะจ้ะเราอันนั้นได้กูไปจ้ะเราเลยจะโน้มน้อมเชื่อฟังไม่เชื่อหรอก

0: 一切人嘛，古龙啊，古龙多啦。啊，然后爱讲物事的嘛，比前路人家不得别个人家啵，身边啊啵，想不来呀啦啵。这路后边个连门门门那开着，这边我们边来，我边来那开着，龙岩那边木阿里啊，大安那啦的，哎罗，哎罗那个，哎罗杨杨伟开来呀，以前做的，我们阿边都的。
1: 当我龙岩路边，张都武爷阿丁老老街里的，兄弟兄弟塞票透露的龙岩下来踢开那边，阿伟哥这波的艾瑞卡拉都顶年塞票透露的龙岩家票来拉过十八的，那得了十多新娃娃家，不过那不前世比学长我不杀的地道里呢。娘都没有没杀的，一号里一杀干的，人公司怪过真不腻的。现在现在彩票透露的龙岩队加成哪里了？别怕的，提前那个人公庙队里面个垃圾嘛，公司那个洋车都丢个，苦了别怕的。
2: 我呢，我呢，我个开个第二车，开个第二车了。我那个前面那个没穿裤子，我刚过没几秒没穿呢，西部呢没盖裤子，没盖都没穿呢。เราดูเดียจานเนี่ยจ้าอะลูกเราสู้ดีมากเนี่ยมาวันละแต่สิ่งแบบนี้เนี่ยนะกว่าเลยยืดหนึ่งวันเดี๋ยวเนี่ยมาเราก็เลยดิ้นไม่ได้เลยวันนี้มาเนี่ยยังวันนั้นยากันน้องพี่รู้ว่าคนเนี่ยมาโน่คนนี้จะยากันน้องชอบจะยากันน้องเราไอ้ลูกเวลาเราจะเราหลงวันละในมังมุมน้าบุญได้สิ
1: แล้วจะรอยี่ทักกงเนี่ยใส่พี่ยี่ทักกงยาวเองจ้าดูดีก้าอาจารย์พ่ออาณาติตมรายกันทัวร์นี่ปีเลี้ยงอเมียทัวร์ยี่ตัวเก่งหน่อมายามายีทัวกงเนตีน่าใส่เปลือยทั่วโลกเดือดลงเงาสู้สู้ยาจ้าเซนลาบีแต่ไม่ได้ชอบสู้ยาส่งเงินใส่ยาพิเดลูแต่ยี่ต้นยูเทียบสู้ลาจ้าบารี
0: กูไม่ยอมว่าหน่อมาเอ็งแล้วมาสู้ว่าวัดก็สู้ว่าไปเลยกูไม่ยอมหน่อมาวุ้ยจีอ่ะตัวมึงเด็กมึงอาชีพเลยไอ้กูไม่ได้สู
2: ้ฮ่าสู้ตรงไหมยอมรับชะโอเคลีจะมาลูกละเด็กกูสู้ตรงไหมโอ้นาเกโดเออไงเนาะไอ้เราสู้แต่ว่าสิ่งนี้จะต้องสู้ไอ้สู้ตรงไหมเปล่าเลยอ
1: าจารย์พ่ออาณาติงตำราอภัยกาอีรันสิบเวสาใจมาสตองสียาวชาเรมัวรากูปีเกเรอีปิลาตองยันเนทีเลี้ยมิวพยองเล่เคปีเอริมัวรารีเอจ้าสตองสีโชชาตองเซเมโซยีสตองสีตองเซมูกาตีเอกูกาลันตะตันโชชาตองมาพิเดลูอัตวายีเนสูลาบาร์เอเอริลูดาตองเซตัวยีแกนโทลานิปิลียนอธิตัตตามาพิเดลูปาวนูปยาทาเบเมเอรินากเวกาทิไคตัวเรญมาตางาเนเลยาตีเนแกนากูรอมีเผาะทาราဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတန်းငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်တိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

and I'll catch up. Use a digital, piece of KI, the egg algorithm. Maro leti sa pego, din sa niya sa tara. Maro piensi chago hapu. Ang nga kan bi. Dokha kan bi si jen leo ni re windan re ka. Maro ni do re. Ajan pa si da ja. Yoga ka soji go me kukha na me. Mishu na me ke na ye. Ata jwe bi ke ya la. Maro bi do re. Owe yu pi. Mi da su go pi. ไม่รู้ไปกูเพียบดีซีรีส์ไปเปิดสิ่งนั้นเลยจ้ะที่ทุกการกูยังพีดีเอฟก้ามารู้พีดูด้วยมีที่อ่างกูยังยังยังสั่งจีเนี่ยอัตตาด้วยเป็นยังไงเนี่ยมีอะไรพีดูด้วยก้ามารู้ไปกูมันมาด้วยมารู้ไปด้วยหรือมารู้ไปดูมีอะไรมารู้ไปโดนมาด้วยเอง เป็นต้นสัตว์ทั้งหลายกูเป็นจริงจังสมที่ได้ไหมสมที่ตอนไหนสมที่ต้องการจังตอนนี้เราเรียนอะไรกันเราเรียนเตรียมเตรียมพัฒนาจังเราเรียนจุดเอชดีเช่นทำไมเราเรียนเสร็จจุดสัตว์ต้องการจังเราเรียนมันได้กูเป็นจัง Mereka juga lewat di sini. Masih ada apa?